0: จ้าใจเด็กมิงวัวยากันนงรัวรักน้องแม่ใจ
1: กระดิบบานๆน้องกระดิบบานๆอยากให้พี่รัวหลักนะหมอ